0: ก็บ้านก็จ่อย่างก็จ่อนี่ก็ก็บุญมาแล่สาวะเลียดูละดู
1: มาหนิสกอลาติงกี้ติงกี้ตักกันกะสาวะดองเดี๋ยวมาลูยอง
0: ด่านั้นน่ะโอ้ยังตักไปหาดูเอ๊ะ